เอ็งรู้แน่เอ็งไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนี่พี่แล้วมีราดิทําไมวะไอ้นี่กูเลยลูซงๆลูซงลงมาเว้ยทําไมดุๆซ่าจริงเลยพี่แล้วเอ็งเนี่ยยังโหอเม่วะดิก็อเม่วะเลยยังจ้วนนี่อะด้วยด่าแล้วเราเอ็งเปลี่ยนหมดลุกๆเนี่ยมาเว้ยเอ็งเปลี่ยนหมดลุกเนี่ยเอ็งเปลี่ยนเอาเว้ยสุดดาวน์เลยจะไปบอกดูเว้ยเราว่าမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး။

เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดูดิอะไรเว้ยผมว่าผมจะมาเล่นอะไรดีวะจะซ้อมดีวะที่ไหนเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ